0: ลุงก็คู่กำนิบวนสางและบิ่งกับกับไผเอียงจะกับดิ่งกลางจำดงรูปหังไกลเดเมื่อรักแหลมเราและนันจะดงสับลุจากลักลำจำดงรูปในหมอตึมตาพลสนายมุ่งจริงกลายงะยางเยิมนึ่งมุ่งกะยางอันเตตีสังยางหลักยาวหึมเท่าไปรำกลางกลายกลือรบลันเอลันกระโจนฟืนฟางจานจากลักกระเซมกลางปลอดลำกลางกะเดเรามุดทุนแรมนุ่ยปุ่นสร้างแตกลักโยเจอร์ยันกันตุมแอกสิมลิมรอมนังปลามจริงกบหังสังเจอร์รุยปลายกริงแตกปุยปิดเกียงงานรำกลางกลายรัวเองโงบีมและระเงาเกล็ดแกลงอกว่ารอยตัวปลุกกระจุมลันตัวปันโยรอยปลุกกระจุมลันสะปันเลติกุกลายงะยังยำนังปุ่มนีก็ยังอาเทธุนบินเงาะตัวไอปอตับโลนำมรอมอกนังประทะแกรมจอดกระตังแซมไลและนันสันทิงจารกุมจริงหังไกลกระดึกแซมตีวาลกระจับครูบุยนุกสังยังหลักยาววัลบุญมาทดในจริงกลายงะยังปรองลำทุนมอมกุมจริงติสังยังหลักยาวในจริงกลายเพียนละจักก็ยังอาเทยังจื้อยังลันแอดึมนึกดึมอีเล่าเทมไรและลิมปีมันจันปีจักลันจารนุกนางดิกยาร์นิบุญสร้างแต้มดาวยอมอักไกลตุบังหะจักกาลมพะมพายประตุปลาโยยันปุ่มงาอันใดกะนั้นหล่อมก้มจริงเลยไกลมุนแจวไกลมุนกวางหอปีอันตะไกลขับกะบุญสร้างลันจารมึงอีปูลปีกุมนึกขับกะไกลมุ่งเดิมตักลักเพิ่มตาตุกเห็นซากกรามแกงกะไลดับไอนางโรยแปดลำลันกลงกงอันจ่าตักลักมโนโมกะไลเฮิมเท่าเกอกะไลกลึกโปรลันตีลันกระโจนฝึงหวางลำไอลันเตืองปรองตัวปลุกนำกระเจกันสะแอตังฮัจันปรองซุยรอยงะกะลันมึงจึกลุกลำไอลันงะลุจไอดับไอนางกะไลโรยแปดลำลันกลง
1: ตีกะเลยเม็ดลอบลุยมาห้องไอ้ใหม่ตู้เอหะดอบาเลลันมังจึเรลามิลานงากะบอยลานเฮเพอตาครักและนันงะกะเอเดเฮลิกะสุริลานเฮปุลเกนซัดเกรมกางแกละดาปินารอยปัดลำลันกลมโรตัวนตัมตันกำดิกะเนโรปีนายมืดกะเสียมตลังกะนับและนันกรังนังกะปุยห้องไอ้เต็มกันตีตุ้มกะแดกมอลันกลึกลามิลานมกะเตเตดำจั่วโปรเจกต์อามอดางายไตกรดโอลุยงะยอกไกลกะตอยลานมังตุมิปุลมาปรเตนุกนันเตอร์มาหมอบโปรเจกต์นิบบนซ้ำเพราะเยอะไกลกันในโรตินุกหมอกไกลกลึกโปรลันลำยานหายใจใน
0: เราในกระนองพระสังเจแอสะแอนิ่งกุมจริงเล็กเลยหันตะนกปีมูวาลบนสังเกตเลื่อนเกิดไกลถากเรเล่นอันไอดับไอนางไกลปีมูก็ยำดีกระตังตัวพลังเอลเลตนิบบนสังรังอันตะไอลานดังจับแผ่นกระนกกระนากรามดีไกลติบเราเกรย์เปลและนำดิมลากในครูถากเรย่อยหน้ากุมกบกรามดิกลายติบถากเรลำบุญแสงดิมลากลายงะพ้นมึงนิบุญแสงดิกลายเท่าจึงเกรย์แรงแรมแกงกระตังวิทหังกลายงะโซนื้อติบอโมหมอตัวจักหมารหมอกบุเฮิมเท่ากะกลายมเราเล่นันกบปิดเซมกราตึมกลายงะโซลุจกลายดับเอนางลำบุญแสงตีนกปิมพูนหันตาปิดลากาปลุกจุลุบุญลำสะงะและระโกลกะลอยงะกลายปีมู
2: กนังประแอดาวจาตักลักมรอมอกลายกะจ้ากะเซมตลังประตลอแอนตรอมกังกลายระกะพุงเดมุดแรมสังระรมโตเดเดสังระกืลซาทุนแรมตัวไอปอตับลุนำตัวไอปอตับลุกจุประนายกะยำดิเอโนเดหมดเล่าวัคซีนกังไกลระลำหัดระเล่ากังปอกปรอง
1: ลุยเซไกลกระจักไกลกระซิมตลังระมาตล่อมกังงารุเอลอกกำนันปลุกทุนไตประดอบลุ่นนำกระซิมตลังนะได้และตล่อมกังงารุเอลอกกำนันปลุกซาทุนไตประดอบลุ่นนำต ลอดโนเปยับรถมอมก่อมจีงลำลานปลดซาและลำลานปลดตัวทุนตัวบอตัวปลดนำตลอดแถมปีนมเมืองลานซาตัวคำลานปะทุนตัวบอตัวปลดกุจูกลุ่มทั่วหัดแดงมดแถมตีตุ่มนกกลุ่มโตหัดแดดเดียดสังราเกลซาคนุกนำก่อมจีงและนันในเงาคนุกนาบีมอกแลกระเซียมตลังสายพอได้การตลอดวัคซีนอามาตาตลอดกะยับรถวัคซีนมึงกังแกลรอปิมแดดสรุยรูเบล่าแกลรอปีกันยักรูดรถเรียงบอกโลหยัดบานมารามอยเจนันเปียตลอดไปยับเอจำกังแกลรอลุยเอจำจน
2: ตู้เอมาปลุกซาโจมนี่ตึบแกลรอเบลจุดเอโนมนี่ตึบแกลรอลุยที่กริงจักหึงเอมาปลุกนำโจเอการเอมาปลุกโจเอซุปปะปลุกซาโจตุยอันตัวปลุกโจ
0: ลอยเสกนังปลอแอนดาวเปรเทาโมตุปันปลุกเดจิตุอินโนเดมึงตัวตุกกระจุทุนเติบกลายระเบลจุดกลายระเบลจุดเตอร์อมอมดาวโยดัมนัชเอลุยละโมกลายระกระชำกันเซซีกลายระปวบเละกลายระลำบังกังงากลายระลำกงดักกลายระลำเอระกลายระปวกโลนี่ตึบกลายรับเละจุดเองโอฮัลร์กระตังปิดอมอทอฮัลเดอร์ปีกันยักษ์แซมไลดาลังทุกกะเย
2: กนังเกรดลังสังเจิมแน่จานจากลักมรวบามปิมไรเละปลุกเอโปกจุตุสปันปลุกตัวนกเอรัตฮัดดิงตืออมอทอกละโอพูนอาคานกกรามจริง
1: เนื่องในมอยปุลกระเซียมกลางสังเจิมเนี่ยมาบุและดันรุยมะลำลันซาทุนแต่ประตอบรถนำเอลอดันเรียบรถตะปันลันซาเอปุลกระเซียมกลางสังเจิมเนี่ยมุกบเป็ดทองอตุกันซัดเกรียมกลางแปดดับปีนารุยแปดลำลันกลงกองอันจารกระเซียมตังและเต็มเต็มหนึ่งมรดลับรถปะเซซีโร่กุยตัวนำตัวเมืองเวียนซันถุยดุกตีสะลายเคบนปรองหายฟอมกัดลำนั้นหมอปลุกให้ปอกุจิตุสปันประตัวอากาะรถฮัตเดินตื้อลำไม่ลำหมอแอร์ตีงามเบียร์ราชีของปะระลาจารตาเจงเงาเอามาถอดเป็ดพนักขานมกรามจริงรวมทวมดังนั้นหมอรุยมะและดันปลาปิมไร
2: ลำตึมรอยแนมนิบอุนสังตีตึมสะวันกระตวยหางเอกสิติงนางโงจานตักลักหมอจามะลูกันจุมเอกสิยันกันตังเอกสิฮนุยหมอรุยวิทเละกันจารเอติ
0: เตสัมลันอยู่ตามะลำเอกสิลูปุมรันปลักวิตตีแห่งแอบาวิตมึงตัวตุ

0: Emma plus tru loi tu Emma plus bai kan grab pu bai mo lam pro plus Emma kilogram kan mo tu pa ti hang lu ni buon sang di hin prak mo pa vit yo nok mo rui vit dum plus iklak prak ni plem ne len an tum nok gram jing tu kon le meng e lau pa plai kan lu kan tun ek se lang pa vit kra tam lam ra เป๊ะจริงเอ็มสิ้นรวยวิทเทมกับนิบวนสร้างหิวจามากันหาดังเล่นอันวัดกะติมนกกรามจริงกะตอยห่างเอกสิเอิมนิบวนสร้างแล้วบิ่งกับบุกละกะมันไกลรั่วเองโอปิมและระเองเอวเกล็ดแกลงบรึรับรึลูสร้างไอ้เจ้าสะและนันกะนังประสร้างเจียตีกริ่งไตกะปุ้ยกริ่งเกล็ดลันหลักดิกะตั้งประตมแปลงตามตันกับนิบวนสร้างรำกันกะมันไกลรั่วลำนั้นบระเกรมกังไกลตัวจักวาริงกะใหญ่กัดโปรหลัดล็อกจริงบระงะยมพันกระยำโรเติบกระมันไกลรัวเกิมนิบวนสร้างลัดกระพระนั้นนายมโลหมกไกลใจกริ่งแต่กระปุยปิดเกี่ยวกับงานรำกังไกลรัวเองโง่ปิมเละระเองเหวเกล็ดแกลง
1: เสียยาวจารตักลักลำตะปันบานอเกาะทนสายดาวซะมอมกัดหลังและดำดำก้นไก่เป็ดลายปอเกิมเดรัวลำนั้นมาตัวพลัสปันจมด้วยตืบกำมันกระไรงอปิมแหล่ระเงาเกลือเคลียงลำนั้นตัวนกมอยน้ำด้วยตืบลูอะระในตุมจมด้วยตืบกระไรวะมอมจ่าเหล่าแลกนึงประยอตุมกระไรละเมื่อเอดรำเยไก่ปลอดตีตัวนกมอมด้วยตืบกำมันกระไรวะลู่ลวยยอเสียดำจน
2: จีดาวอีเต้ทุนบุญvề tại cộng đồng
0: lâm dần chân mày kịch kè cơ nọa trúc rù bọa ảnh trào rù buôn lên ăn cơ nọa trúc bàn bọa rù buôn gồm chinh y phùl rù bọa dê lạt lọc cạch bọ kren càng cơ lầy tù chạc và rành cá tùm cúp chi e hà chân đôm lâm mâm lâm buông ảnh thế lâm hết e xuông e hà chân lùi xùi rơi e ngào cận ăn กบหังตุ้มกนังปราปุริยาเอมทึมนุบอนสังฮักุมสะอายกับปราเกรมกังกลายตัวจักวาเรงกา
1: อามอยอกนังหายันกสายดาวสะโดยโอนุบอนสังอัดลวยไงจักเมอปรารามกังกามันกลายว่าเบิ่งก่อแซมตามก่อเสียงในอีซอดดกแต่บุญปีร์เองามบงงาปราละมาเวทเตสังเองหลอดในจิกรักเตนับสังตัวผมก็แผ่จี้ตุ้มแอร์มอลำเท้าลำทงและดันลำมัมเปียดำหมอนูกับเก็บล็อกกับแจมได
3: ้ผงบิงเมย์แต่ตามอีเต้แต่ชะและเนื้อเรมต้นแปลงกับบทสร้างและไก่บล็อกและโปรเชิงแอร์บำทุ่งและบาคือบาโต้ยก็ปอโต้ก็ตามเปรมโยมอไก่ในนั้นแต่เนื้อไก่แต่บุญสร้างตัวเองมาชดเวทนั่นวันนี้ฮะวันนี้ก็บินตามชะบินอีเตะบาบาตามันเทปนี
1: ่ตีดุมพอสังระบรารามกลางกำมันไกลรออัดมอเลงะจากเลยเมื่อตีสังระรุมโตหะเดดเดียยาวคนอันรูปพงในเจ้ากิฟายยาเย้ารักตักลำฝ่าตายสังระสุดเจ้าตุเรมปิโตรังดำมอหลัดล็อกไก่ล็อกกระเจมได้บอนิกมงหัดได้เป็นอย่างเรื่อยดังก็น่าดูแนมโตกับมงไปหัดดำมอไก่แกะผงหัดได
4: ้thì như buổi trưa chúng em ngủ á thì chúng em cũng đã mắc màn cho các cháu ngủ và bên cạnh đó thì nhà trường chúng em cũng đã
1: thì sáng ra trung mong bất chẳng rời tầng nem tô cả là nào mong cả hạt đấy mong đang phạm dịa cách e rào cream dịa cầm hàn lê đàn yêu lại còn là trung nem tô sụt rào tuổi em dịa cả đất làm và tài sáng ra răng đầm mọ e khát cả tầng mừng năn trung của cơ bộ rằm càng cầm hàn kẻ rúa lên năn mọ nục hạt đấy rèm mẹ đập bình nàng ห้องปรองะกลาเซตมังสังแอดราวก็นังประสังจีแอสะสังระและนังแกลมปิดเกียกับงานมังด้วยบนสร้างบระรำกลางแปลรอยงอเปียมและระแหงเอาเกลือเกลียงตีสะแอยาวบริมหลวยงะไหลจักกรับก่อใส่เปียหลวยงะจักบรมยาหลัดล็อกไก่ล็อกเกรมกลางฝาดิงกะเปตโตมังกรามดิบนสร้างปวดเด็บเปียดับเปียนางรำกลางตืบกับมันแปลรอยงอเปียมและระแหงเอาเกลือเกลียง
0: เอิมดิบนสร้างแล้วนะบิ่งกับตัวเซกเลติงยับลำรำอาร์ลำตุปันลานทุนตัวไอปอตบลูนำกลายเตปิมตรำลำอิลานกลงตีจานแตกลักโรจิตลำตาจวน eno kalai eno ni ye len an eno ni eka mpu tu tun nai mkop hang di katang kalai kat ka sem kra kalai nga so len an back lem tom plang pra krem kang kalai dap enang ero ipat lam lan klong hang ni buon sang toy sek lai ham thau tu pan lan thun tuai po tu lo nam klom cha tak lak mot loi tu lau plu e ma kalai ente pim tram lam lan klong yei tuai tu e ma plu nam chom noi len an ka sai tu chu plu pa chom noi ka hang vung nai thun tuai po tu lo e ma ro span plu pa kalai ro e ma plu sa chom ni ye len an ro tu pan plu sa chom ni ka tum no nan prai bu ប្រក្រែមកាំងក្លែដាប់អេណាងអេរ៉ូយប៉ាត់លំលាន់ក្លងប្រឹកមកក្លែមឌីកតាំង
5: តបជុំឡាគឺលៀនសិលីកាក់ហានឌីវិហ្វាំ
0: លំរឿមឡាន់ទេណាប់ពូលកែនសាក្រែមកាំងក្លែដាប់អេណាងអេរ៉ូយប៉ាត់លំលាន់ក្លងមរាមឌីកតាំងក្លែកាក់កេសៀមមិសិមក្រាទឹមក្លែងាក់សោះលំប្រក្រែមកាំងក្លែដាប់អេណាងអេរ៉ូយប៉ាត់លំលាន់ក្លងមិនពេលខាងដានมกบพังตึมสะวาลดิกตั้งแกลมตูมปลางดิกไลเตาสร้างไรงะอันดับเพียนรูมกบแกลมกังไกลดับไอนางเอโรยแปดลำลันกลองลำประกเซมกลางไอปูลกุนอกลุกโยตมงะรำอาร์เซมกราใส่ตุปลุกปะเอ็มเปาจมด้วยงะโซพังอันดับเพียนแกลมกังไกลดับไอนางเอโรยแปดลำลันกลองเปียเจ้ากะกนังปรากนกกนาเอเปสใส่ตุปะปลุกลอยไกลปรากมากังปลุกตัวไอพอตุปันไอตุเหล่าปลุกปะป่วยเทยับตาเล่นอันมากังรำกัดไอเทมึงใส่พอปลุกจมด้วยตีตึมกระเด็ดไอลานไม่เจนเชียวกระเซมลังกัดเกรดิกระตังหังตึมกระไหลเลยหมอกไหลเทปิมจำลำดันกลงมึงอันมาหมอกบุเซมกราเล่นอันตามตามนิบุญสังពីរងាចាក់ហត្តមទុនក្រែមកាំងក្លែដាប់ឯដាងអេរ៉ូយប៉ាត់លំលាន់ក្លង
6: គូទិញវិហ្វា
0: មពីធំសេមក្រាក្លែងាសូអេពូលកែនសាក្រែមកាំងក្លែដាប់ឯដាងអេរ៉ូយប៉ាត់លំលាន់ក្លងលំគុំជីងសៃតូអ៊ីម៉ាព្លុះក្លោគឹមទុំប្លាំងលំទឹមសង្ខ្រាកណងប្រទុះក្រាលេះដាន់ទឹមលុបួនគ្រីងតែកពុយពេលនុបួនសាំងអេលិសថោសាំងកាទឹមក្លែទុម៉ៅលំឯលាន់ក្លងรูกับประเกรมกังกลายดับไอนางเอรอยแปดลำลันกลอง
7: เป็นดอน
0: เกลมโตมแปลงยมพันไอตีรูมนิบุญสร้างเท่าสร้างเล่นอันลอยงะจักตึมดำจุนกับประเกรมกังกลายดับนางเอรอยแปดลำลันกลองไม่เจนตามตันกับนิบุญสร้างกัดไอตีนำนำกับไปเบียร์โ
7: อ
0: ลำตึมลันกันหาจีทนบุญนิกลำยันจันเอลุยมอกไลเตปิมจำลำเอลานบระกเซมกลางเซมกราเล่นอันโตมปลางจังมอนาเนาไกลดิกตังปวนิกหังนิมกัดเทปีมอกไลรังเตอเอรานลำดังกลงเอิมนิบวนสังและนับบิงกับลำไกลดิกยาประงะหล่อมาลูสะวันลำจาจากลักลักดิกตังประมลิมรอยอยมเจนังปลามจริงลอยหัดระเซมแนมดิกไลตุโยมโมปาวิตกไลรอตึมตำดังปลาโยกบหังลายลันยันอันเตเปยวาและตุตื่นกไลจักแกลเมาปิดทั้งนั้นปักลันดิกยามประตุมกรากกระจับเริงมดิปรักโมปาวิตกำนิบุญสัง
1: ลำมีมาสาวลันตลายจ้อเอลอที่กนองปลาตุมตายตะเกบายบ่ตุตื่นปาวิตเบะเอเปตลอทวนในเราเมียดเหมือนไม่หงตัวเตะลุ่สปันสายโอพรอปลาลัดลอยตื่นตัวประฝนนาบริเรังเฮืองจีก็ยอดเท่ากับในเกร็ดลังแปรนาบริเรังบริเรงเงายันเอโนชีเหตุเกจับเมืองกลับลุ่ยปอดตัวปะลุ่ยปอดรักษากิโลกรัมได้เห็นตัวปลื้มกลางยันพลบริเกร็ดลังนาบริเรังลุ่ยหัดดาโดยจักนายรังจัดเรียกจริงเสียมบริเกร็ดเหยาะยันลุ่ยจีโนและนันประกักบาเวทเอ็ดเกจับก็ก่อไซ
8: ứng dụng khoa học tiến bộ khoa học kỹ thuật
0: ក្លែពេលយោកដាប់នឹងរោកណោកណាក់លេអានយោទឹមតាមនឹងលោកម៉ាទូបាវិតលេពូទូទឹងទូ buồm ngà mò rùi vít ít cả chạp nà ẻ răng chặt rè cả trình xem krem càng và rình ca bọa kre lăng loài hạ đạ tổ chắc cuồm rực cơ tớt chặt lầm đàng lọ ma cây nhằm krăng nằm xác mô kley kri e lên ân bồi hạ bò cầm nằm làm chinh.
8: Nó cũng là như vậy, đó là cái hiệu quả kép.
1: Grab thôn nó bị mò lạc nào bỏ hề răng, bỏ hề ngào gian, lạc mò bỏ vết bạc ngà từ mấy tu hệ lạc bạc cử gọi xe miệt hùng, để hề nì mạp lữ, mà cả ông bài ta kể lộ tí. Hề ngào mò bỏ vết bạc cử gọi xe miệt hùng, lợi chồng lìm rộm đạch mạp rõ, bà dù ẩm đạch mạp rõ, làm bỏ thùm cả ngã lọc mạp làm chiên. Mận năn, bỏ kê lăn tu hạ bừng họa cả chập răng cầm điệu buồn sang làm kênh.
7: Thu nhập cái vườn nhãn của anh được 250 triệu.
1: Thôn cao gọi xe eo mò và vết tì mài tụ tập lợi hịch là bác mừng bọp lạ nà bò hề rang lê đàn lạ nà bò sầu riêng eo ác sẽ xì lùm nếp bốn xăm cằn mớ cà đạc rinh cà clè tùy đó mò nà nào clè trông chai tùy đàm đạch mạp rõ lê đàn trùm tùm lầm đạch mạp rõ cơm nếp bốn xăm lầm lũ bìa râm bếch đi cơ giải bọc cân hoa. Tì tùm xạ văn làm chà ra tạc lạc, mở rộm lì mđng plàm chiếc dầu quốc mò bà vết bỏ tù tươn cất lươn, lạc mò klèm đi kà tàng hồi ngạ. Tùm klèm lạc lăn kà prạc kác mạch mạ bà rõ àm ta kà sang châu chị mẹ, bởi mò klèm xìm kà hồi trạ kà xếp. Bất tọa năn, lòm đi kà tàng bà yêu lạc lệ trù kà bà mạm kàm chiếc kết lăng bò hàm ngàm đằng lọ mà, hề đè là hồi bè, là đàn bìm lì rà bà ก็ย้อนนั้นลูนพิมพ์โมตุมกราบรอกนวะมอปาวิทประตูตื่นรวมกวมดิปรักมอปาวิทบริมกรามดิกเลติปตามด้วยบนสร้างลำแกลมดิกยาระบรอตุมกรางะลอมาสาหัวเซินเดกตั้งแกลเลยงะหัดจำตรึมกะแกลดรูงามกราตุมกันังกะตังแอร์เปียมอจับแอร์กริกกำลังปรามจริงเบ็ดตอนนั้นสากะเตาไลตุมกันังถาระปล่อยตัวมเบ็ดรำตมปรามในเกรดลำดังปรามจริงเบ็ดตอนนั้นปีมเรหังตุมกันังปล่อยตุมกรามเดียมไปเปียมอดอกชิมดังเอ็ดกิจับกำดึงะลอมาđi ka tang klai tap pha pro nga am kwa pham đi ka yar pro nga la ma lwe da chi nem bin sa nok đi ka yar klai tu tun chakal ma mang char bo ni đi ka tang klai đi ka yar tum tam dang pon mo klai tu đi nang plan nea bet tong nan đi ka tang klai pim đi ra tum kra plam ching lwe da đi klai tu yuom pro nga la ma đi ngi ti ka klai yeu chak ka nang pro tum kram dem plai ka nyam đi nang chak klai het ke chap ka nok chi nem nang lo ma hong kem sai klak ke tar lan nga lo ma mo lum ta lan la dan yan ti mo na nau kle pim li bra roh ndang plam ching yo kuop bram kram de kring plam ching yap ndang chuan la dan pi kum hong ka nang pro tum kram diam plai pyo chim ndang lo ma lak ching lan ma pro yo beng pro lo ma tak lak na ka nai room de kle tu yum ndang lo ma de prak mo pa vit kam de bun sang le nan room kuop de ka yar pro tum kra kring bun sang ka chap rang
0: อาจารย์ดวงรูปมึงรักเลมเราและนันจำดวงสับลุ่มดวงรูปตักลักไรในมันจืดตับในเยอะและจากกำนิบวนสร้างและนั้นบิ่งกับเตรมเด่งหลังเละบวนเลาะเต็มต้มลำอาจารย์ดวงรูปไอ้ไท

0: ลำแจมดงรูปในหมอตุ้มตาพลสนายมุ่งจริงกลายงะยังเยิมนึงมุ่งกะยังอเตตีสังยังหลักยาวหึมเท่าไปรำกลางกลายกลือรบลันเอลันกระโจนฝืนหวางจานจักรลักกระเซมกลางปลอดลำกลางกะเดะมรามุดทุนเทมนิปุนสังจักรลักโยเจอร์ยันกันตุมเอกสีมลิมรอมนังปลำจริงกบหังสังเจอร์รุยไลกริงแต่กระปุยปิดเกตงานรำกลางกลายรัวเองโง่ปีมและระเงาเกล็ดแกลงอกว่ารอยตัวปลุกกระจุมลันตัวปันโยรอยปลุกกระจุมลันสะปันเลติกุกลายงะยังยำนังปุ่มนีก็ยังอาเททุนบินเงาะตัวไอปอตัวปลุกน้ำมรอมอกนังประทะเครมจอดกระตังเซมไลและนันสันทิงจารกุมจริงหังไกลกระจุเซมตีวาลกระจับครูบุยนุกสังยังหลักยาววัลบุญมาทดในจริงกลายงะยังปรองลำทุนมอมกุมจริงติสังยังหลักยาวในจริงกลายเพียนละจักกะยังอันเตยังจื้อยังลันแอดึมนึกดึมอีเล่าเทมไพรและลิมปีมันจันปีจักลันจารนุกอนางดิกยารนึกบนสร้างแต้มดาวยอมอักกลายตุบังหะจักกาลมพะมพายพระตุปลาโยยันปุ่มงาอันเตยกะนั้นหล่อมก้มจริงเลยกลายมุนแจวกลายมุนกวางหอปีอันตะกลายขับกะบวนแซงลันจารมึงไอปูลปีกุมนี่ครับกะกลายมุ่งเดิมแตกลักเปิ่มตา
1: ตุกเกณฑ์ซักกรมแกงกลายดับไอนางโรยไอแปดลำลันกลงกงอันจ่าแตกลักมโนโมกลายหึมเท่ากะกลายกลึกโปรลันตีลันกระจนฝึงหวางลำไอลันเตืองปรองตัวปลุกนำกระจัดกันสะแอตังหาจันปรองซวยรอยงะกะลันมึงจึกลุลำไอลันงะลุจไอดับไอนางกลายรอยแปดลำลันกลง
2: ตีกะเลยเม็ดลอบลีมาหองไอใหม่ตุเอหะดอมบาเลลันมึงจึเรลำไอลันงะกะบ่อยลันไอเพอร์ตาคราคและนันงะกะเอเดเฮลิกะสุริลันอีปุลเกนซัดเกรมกางกะดับปีนารอยแปดลำลันกลงโรตวาตำตันกำดิกะในรูปีนาวมืดกะเสียมตลังกะนับและนันกรังนังกะปุยหองไอเต็มกันตีตุ้มกะดักมอลันกลึกลำไอลันมึงกะเตเตดำจั่วโปรเจกต์อามดากายเตกรดโอลวยงะยอกไกลกระจอยลันมึงตุมิปุลมาปรอเตนุกนั้นเตอมามาปรอเจกนึกบนสามพรอยเยอะไกลกันในโรเตนุกมอกไกลกลือปรอลันลำยานหายานใน
1: มเราในกระนองพระสังเจแอสะแอนิงกุมจริงเล็กและหันตานกปีมูวาลบนสังเกตลื่นเกิดไกลถากเรเล่นอันไอดับไอนาง
3: กลายปีโมกยำดิกตังตมแปลงเอวเล็ดนึกอุสังรังอันตะเอลันดังจับเพนกนกกนากรามดิกลายติบเราเกรเปลและนำดิมลากในครูถากเรย่อยนากุมกบกรามดิกลายติบถากเรลำบุญแซงดิมลากลายงะพุนมึงนิบุญแซงดิกลายเท่าจึงเกรดแรงแรมแกงกระตังวิทหังกลายงะโซเนื้อติบอมอหมอตัวจักหมารหมอบุหึมเท่ากะกลายมเราเล่นันกบปิดเซมกราตึมกลายงะโซลุจกลายดับเอนางลำบวนแซงตีนอกปิมพูนหึมตาปิดอากะปลุกจุลุบวนลำสะงะและระกลกะลอยงะกลายปีโม
1: กนังพระไอเจ้าจ่าตักลักมรอมอกลายกะจ้าเกษมตั้งประหลาดแอนจอมกลางไกลรัวกะพุงเดมุดแรมสังระรงโตเดเด็ดสังระกืลชาทุนแรมตัวไอปอตับลูกน้ำตัวไอปอตับลูกกระจุประหลาดในกระยำดิเอโนเดหมดเหล่าวัคซีนกลางไกลรัวลำหัดับประหลาดกลางปักปรอง
2: ลุยเซกไกลกระจักไกลกระเซมตั้งระมาร์ตลำกลางงารุเอลกำนันปลุกทุนตัวประดับลุ่นนำกระเซมไกลนะได้แหล่ลำกลางงารุเอลกำนันปลุกซาทุนตัวประดับลุ่นนำตลอดโนเปยับรถมอมก่อมจริงลำลานปลุกซาและลำลานปลุกตัวทุนตัวประดับลุ่นนำตลอดเทมปีนมเมืองลานซาตัวกำนันปะทุนตัวประดับลุกจุก ลุ่มทวมหัดแดงมดแรมตีดมนกกรมโตหัดแดดเดียดสหราเกลซากนุกนำกอมจริงและนันในเงากนุกนาบีมอกแลกระเสียมกลางสายพอได้การตลอดวัคซีนอามาตาตลอดกะหยับรถวัคซีนมกังแกลรอปิมแดสเรย์สเรย์รูเบล่าแกลรอปิกันยักรุดรถเรียงบอกโลหยัดบานมารามอยเจนันเปียตลอดไปยับเอจำกังแกลรอลุยเอจำต้น
1: ตุยซีกนังประรามแกงกะไลรวดำจาจากลักยับตุ้รอยปลุอิมามนันตอปันทุนตวยปอตบลุนํากลุ่มจารมตวยตุอิมาปลุซาโจมนี้ตึบกะไลรวะเละจุดเอโนมนี้ตึบกะไลรวะลุยทีตีกริงจักหังอิมาปลุนําโจเอการอิมาปลุโจเอซุปปะปลุซาโจตุยอันตัวปลุโจ
3: ลอยเสกนังเพราะแอดดาวเปรเท่าโมตุปันปลุกเดจิตุอินโนเดมึงตัวตุกกระจุทุนเติบกระไรระเละจุดกระไรระเละจุดเตอร์อมอมอมดาวโยดำนักเอลยละโมกระไรระกระชำกันเซซีกระไรระปวบเละกระไรระลำบังกังงากระไรระลำกงดักกระไรระลำเอระกระไรระปวบโลนี่เติบกระไรระเละจุดเองโอฮัลเลอร์กระตังปิดอมอทอเดอร์ปีกะยักษ์เซมไลดาลังทุกกะเยเตอร์อมอมอมเดาปรามัล
1: กนังเกรดลังสังจมแนจานจากลักมรอบามปิมไรและปลุเอปอกจุตุสปันปลุตัวนกเอรัตฮัดดิงตืออมอทอกละโอพูนอาคานกมกรามจริง
2: มนักในมอยปุลกระเสียมกลางสร้างเจิมเนี่ยมาบุและดันรุยมะลำลันซาทุนแต่ประตอบรถนำเอลอดันรุยรถตะปันลันซาเอปุลกระเสียมกลางสร้างเจิมเนี่ยมกบเป็ดทองอตุกันซัดเกรมกลางแปดปีนารุยแปดลำลันกลงกองอันจารกระเสียมตังและเต็มเต็มนึงมรดลับรถปะเซซีโร่กุยตัวนำตัวมึงเหวียนสันถุยดุกตีสะลายเคบนปรองหายฟอมกัดลำนั้นมอบลุ่ยปอกุจิทุสปันปตัวอากาะรถฮัตเดินตื้อลำเมลามมอแอตีงามเดรหราชีของปะระลาจารตาเจงเอาเอามาถอดเป็นพนักคาลมกรามจริงกลมทวมดังนั้นมอรุยมะและดันปาปิมไร
1: ลำตึมรอยแนมนิ้วบนสร้างตีตึมสะวันกระตวยหางเอกสิติงนางโงจานตักลักมอจามะลูกันจุมเอกสิยันกันตังเอกสิฮนุยมอรุยวิทเลกันจรเอตี
3: เอเตซัมลันอยู่ธรรมะลำเอกสิลูปุมรันปลักวิตตีหังแอบาวิตมึงตวยตุเอมาปลุตุลอยตุเอมาปลุบายกันกรับปุบายมอลำโปรปลุเอมากิโลกรัมกันมอตุปาตีหังลูมนุยบุญสร้างมดิหินปรักมอบาวิตโยนกมอรุยวิตดึมปลุเอกลักปรักมนุษย์เปลี่ยนแนวและอันตึมนกกรามจริงดุกกลและมึงเอเล่าแปลเปลี่ยนกันลูกการตุนเอกสิลังแปลวิตมกราตำลำราแปลจริงเอ็มสิ้นรวยวิทเทมกำนิบวนสร้างหิวตรามาการหาดังและอันวัดกะตึมนกกรามจริงกระตอยหางเอกสิ
1: เอิมนิบวนสร้างและบิ่งกับบุกละกำมันไกลรัวเองโอปิมเลระเองเอวเกล็ดแกลงเบื้อราบลุยลู่สร้างไอเจ้าสะและนันกนังประสร้างเจียตีกริ่งไตกระพุยกริ่งเกล็ดลันหลักดิกระตั้งประมตมแปลงตามตันกำนิบวนสร้างรำแกงกระมันกระไหลระลำนันประเกรมแกงกระไหลตัวจักวาเริงกะใหญ่กัดโปรหลัดล็อกจริงประงะยมพันกระยำโรเติบกระมันกระไหลระกำนิบวนสร้างลักกระประนันไนมโลหมอกไหลใจกริ่งแต่กระปุยปิดเกียกงานรำกลางไกลรัวเองโอปิมเลระเองเอวเกล็ดแกลง
2: เสียยาวจารตักลักลำตะปันบานอกาะทนสายดาวสะมอมกัดหลังและดำดำก้นไก่เป็ดลายปอเกิมเดรัวลำนั้นมอตัวพลัสปันจมด้วยตืบกำมันไกลรัวเองโอปิมเลระเงาเกล็ดเคลียงลำนั้นตัวนกมอยน้อมด้วยตืบลูอาระในตุมจูมด้วยตึบแกลระมอมจาเหล่าแลกนึงประยอตุมเกรหลามเอจำเยไก่ละตีตัวนกมอมด้วยตึบกามันแกลระลู่ลวยยอเสียจำจน
4: ชี้ดาวอิเตธุนบุญเวตายกองดง
3: làm dàn chăn mày kít kè cơ nọ trú rù bọa ẹn trào rù buôn lên ăn cơ nọ trú bàn bọa lù buôn ngộm chinh ịp rù bọa dê lạt lót cạch blô kren càng cơ lại tù chạc và rành cá tù hùm cúp chi ea hà chăn đôm lầm mâm lầm buông ảnh thế lầm hết ẻ xuông ea hà chăn lùi sủi rơi ế ngào cận ăn ngộp hằng tấm cân nặng bọa ịp lê gia yêu thơm núp ôn sang hắc cùng xa ai cả bọa kèm càng cái này tổ chức và rèn ca
2: mọi do cân nặng hay chân cả sai trào xạ đôi chỗ núp ôn sang

0: quân sang lịch thảo sang cả tướng cơ lầy trú mau lầm ở làn clon rù cả bọa kèm càng cơ lầy đập năng ế rồi bắt lầm làn clon
1: bên đoàn
0: cơ lầm tôm làng dùng phản ế tì rùm ní quân sang thảo sang lên ăn loài ngạ chắc tướng trạm trôn cả bọa kèm càng cơ lầy đập năng ế rồi bắt lầm làn clon mai trên tạm tàn cầm ní quân sang gạt ế tì nằm nằm cơ bè biển ố
1: luật an toàn giao thông
0: làm tùm lan cả nàng chỉ thôn bộ nếch làm dàn hạ chan ế lươi mò cà lệ tê phim trầm làm ế lan bra cà xem lăng xem kra lên âm tôm lăng chàng mò nà nào cà lệ đi cà tang bộ nếch hằng nếm gạt ở thế vì mò cà lệ rang tơ ế ran làm đàn clon ớm nếu buồn sang là nó bình cập làm cà lệ đi cà dà bra ngạ lọ ma ลูสาวันลำจาตากลักลักดิกตังพร้อมเลยมรอยุ่มเจนังปลามจริงลอยหาจะเสพแน่ดิกไลตุยมโมปาวิทกไลรัตึมตามดังปลาโยกบหังลายลันยันอันเตเปียวาและตุตื่นกไลจักแกลเมาปิดทั้งอันปักลันดิกยาประตุมกลายกระจับเริงดิปรักโมปาวิทกำดิบุญสัง
2: ลำมีมาสาวลันตลายจ้าเอลอที่กระนองปลาตุ่มตายตาเก็บไปบ่ตุ่ตื่นว่าเวทเบะเอเบ็ดลอทวนเลาเมียดเหมือนไม่หงตัวเตะลุ่สปันสะไอโอพอรอปลาลัดลอยตื่นตัวประฝนนาบ่เฮรังเฮืองจีก็ยอดเท่ากับในกระเด็ดลังแปรนาบ่เฮรังบ่เฮงเอายันเอโนชีเฮ็ดเกจับเมืองกลับลุยบ่ตัวปะลุยบ่ปรักษากิโลกรัมได้เห็นตัวปลื้มกาหงยันพลบรากเกรดลังนาบ่เฮรังลุยหัดดาโดยจักนายรังจัดเรียกจริงแซมเพราะไกลย่อยันลุจิเนาะและนั้นประกักบาเวทเอ็ดกิจับกับก่อไซ
3: ึ้งยุ่งขวาวติโมขวาวกิถวัด
0: ไกลไปย่อกระดับหนึ่งเราขนาดนักเล่นอันย่อติ้มตามหนึ่งเหล่ามาตัวบาเวทและปวดตุ้นตัวปวงงามอรุยวิทย์อิดกระจับนาแอรังจัดแรกระจิงแซมเกรมแกงวาเรงกะบระเกรดแรงลอยหาดะตัวจักกวมรึกกระตึกจัดลำดังหล่อมากระยำเกรงนำซะมรกเลยกริแอเล่นอันปรยหาปอกำลังลำจริง
2: กระพุนโนเป็นหมอปลานาปอยรังปอยเงายานลักหมอปลาเวทปรักงานตัวมีตู้เหกหลักปรักกุกเกาะแสมิดหงเดเฮนิมาปลื้มกังปลายตาเกโลติเงาหมอปลาเวทปรักกะกุกเกาะแสมิดหงละช่องลิมรอมเด็กหมาปลัวใบยวมเด็กเราลำประตูกลางงานละหมาปลามจริงเมื่อนั้นปอกเกลันตัวเบิ่งหัวกะจะเปิ่งกำเดือบนสังลำเกรง
4: thu nhập cái vườn nhãn của anh được 250 triệu.
2: Tony Cao gọi xe eo mỏ và vết tỉ mài tụt đọp lôi hịch lạc bác mừng bọp lạ nào bởi rang lên đàn lạ nào bọt sầu riêng eo ngắt sẽ xì lùm nếp bốn xăm cằn mớ cạch cừng cực lại tùy đó mò nàn nào cạch trông chai tùy đàm đạch mạ bọ lên đàn trùm tùm lầm đạch mạ bọ cơm nếp bốn xăm lầm lũ bèo rằm bếch đi cái giải bọ cơn hoa ตีตุ่มสะวันลำจารตักลักมระหรมลิมดังปลามจิงอย่ากวบหมอบเวทปอตู่ตื่นกระเทือนลักหมอกแหลมดีกระตังหลวยงะตุ่มแกลดเล็ดลั่นกับประกักในหมาพรวอมดากระสังโจจิมเนียเบื่อหมอกแหลมเสริมกระหลวยจักละเซ็ตเพื่อตอนนั้นลำดีกระตังประเอวแลกและดูกับรำกรามจิงเกรดลังบอมงามดังหล่อมาเฮแต่ละหุยแปะและดันปีมดีรับรำกรามจิงและดันหุยไปก็ยวนนั้นลูนพิมโมดมกราปรกนวะมอปาเวทปตูตื่นรวมกวมดิปรักมอปาเวทบรึมกรามดิเกลติปดามดิบวนสางลำแกลมดิกยารบรอดมกรางะลอมาซาฮวาเซินดิกตั้งแกลเลยงะหัดจำตรึมกะแกลดูงามกราตุมกะนังกะตังแอเปียหมอยับแอกริกกำลังปรามจริงเบ็ดตอนนั้นซากะเจ้าไล่ตุมกะนังทารบรอยตัวมเบ็ดรำตมปรามในเกรดลำดังปรามจริงเบ็ดตอนนั้นปีมเรือหังตุมกะนังปรอดุมกรามเดียมไปเปียหมอดอกชิมดังเอ็ดกิจับกำดึงะลอมา
5: ฟักจิ๋วเนี่ยก็อุเทกุติน
2: ดิกตังไกลตับพาปรองะมกบพมดิกยารปรองะละมาแหลดาชิมเนียบินสะนกดิกยารไกลตุตื่นจักรมองมังจารบอหนิกดิกตังแกลมดิกยารตุมตามดังพนมอกไกลตื่นดิหนึ่งแปลมเนียเบตองนั้นดิกตังไกลปีมดิระตุมกราปลามจิงแหลดรำดิกไกลตุยวมปรองะละมาดิงิติกไกลเอวแจ๊กกันนึงประตุมกรามเดียมไปกันยับดิหนึ่งแจ๊กไกลเอ็ดเกจับกันนกชิมเดียมดังหลอกมา hồng kem xe lắc ghế tà lăn ngạ lò mà mò lùm tà lăn lại đàn dàn ở tia mò nà nọc lại bìm lít bỏ rõ hầm đừng làm chuyện dò cuốc bỏ hầm cầm đi kinh làm chuyện dấp nâng choan lại đàn bì gươm hồng cà nâng bỏ tùm cầm đềm play bỏ chìm đừng lò mà lạc chì nghi lăn mà bỏ dọ bừng bỏ lò mà tạc lắc nếch cả này rùm đi kè tụi dùm đừng lò mà đi bác mò bỏ vết cầm đi buôn sang lê nâng rùm cuốc đi kè dạ bỏ tùm cà kinh buôn sang kè chập răng
0: hát trăm đồng rúp mừng rạc lèm râu lên hàng trăm đồng sập lụm đồng rúp tạc lắc rời nay chứ tập này nhớ lấy cha cầm níu buồn sang là nó bình cặp trèm đình làng lễ buồn lộ tầm tôm làm hát trăm đồng rúp ở tay